0: ไปหน้าตาหนึ่งความฉันเป็นเร่หน้าตาหนึ่งฉันเป็นเร่เอาไปเนี่ยครับ
1: เอ็นทีมีว่าว่านั่งจับที่รีดิโอวันนี้ว่าเอ็นะมีพ่อพ่อฟาสิโอบาผมยาสานุ่มเบสรามิติดาโอบาโอบาโอปิซามเซน่าคนดูที่เอาใจที่วันนี้นั่นหมายถึงว่าเราจะมีที่นั่งเสียงนี้ไม่เป็นพิเศษเลยนี่นั่นคือเอ็งก็พอไอ้ FM station สินะว่าผมยันนั่นสินะนั่นคือมีการโชว์เซวุที่อายาที่โอทายะพ่อพันโอทายะอาตมาเชื่อว่าเฮ้ยอสรโอไอ้สุดท้ายมันคัพตินจิเซสนะโอยาเดียบาร์ที่เซเบียโคโบที่มิสวานอบเป็นคนเชื่อเมนุว่าดีเบนเอาชีวิตว่าหนุ่มสาวบ้านสิ่งก็ยุกว่าคนนั้นสิ่งกุศลเอียบบัวสิ่งสิ่งคู่บ้าเอ็นยี่บัวนั่นเป็นไปสามเรน่าพ่อพักราฟินานะนั่นเป็นคนนั่นเป็นคนนั่นยังมาม
0: าสังกัส
2: ว่าสิ
0: วันนี้วันไหน
2: เซลล์
0: โอเปนทุกคนที่นั
1: ่นเอ็นที
0: ่เอ๊ะเอ๊ะคันดาบุฟAnd yes, and I'm so big. And one of the
1: food is a man. Yes, my new pony, man. Just a bit, man, me, traveling.
0: My son was so,
2: Sabatio.
0: When you also have
2: several
0: opening. And then I woke up fat. When you go home, and then the back of the four, get away out here, and then I woke up again.
1: Kakra met me a camp and said, Yes, no, in part, they said, You are deep, you want to know me so.
0: Amen.
1: Now, the intimate cancer, this one comes as a material, and we buy, and we deep, and some, and we daha, and
0: we have a dance in Robertson
1: to us.That's why I said, When you say, O call me as the beer, I would be a beer. O Sabeca. O be a beer, O be a beer, O be a beer, O be a beer, O be a beer, O be a
0: beer,
1: O be a beer, O be a beer, O be a beer, O be a beer, O be a beer, O be a beer, O be a beer, O be a beer, O be a beer, O be a beer,
0: O be a beer, O be a beer, O be
1: a beer, O be
3: Pastor Bernard. Pastor Bernard. Pastor Bernard.
4: Dog.
3: Pastor. Nye adansye na openini de nyo biya sa keku.
4: Debi.
3: Chief Inspector.
4: Inspector. Yeah.
3: Sofu.
4: Dog.
3: Mi nim kakra obeka anfahun. Na Marco Bishop. Because. Se ye won penny for good doa won't me for mudin ye fans. No mutimi twana mama radi to me dead this ma wom. Papa no nanka abrabono we can be a fano. We see say nan so ni huni pan recommend no se bracatin Jesus. And that was why I recommend you be anna. My son be set it here. So for Ghana United.
4: Your dog, the radiasi. Ewa ni ayati.
3: Hey, Pastor.
4: Na enyumtini ni se, maminka niya mehu.